0: ยกอบลีซื้อในยาลีทัดสิบหัวนินขนาดกอบลีหยานินหัวข้างหลียาหนังคาสื่อนิ่มยันเหล่าแก้วข้าอ้าวข้ากระดิ่วเนี่ยดิบูยันเหล่าบูหันหัวดิยันหัวข้าจะแค่บูหัวแม่เดียวคำหยางจ้องยาวน่ะก็ชาวชาวเนี่ยพึ่งไม่มั่นฟังชาวมาคนแค่บูอยู่พึ่งมั่นในชาวข้านี
1: ่在侗族人眼中掌握更多歌曲被视为博学聪慧的象征。作为小黄村最受尊敬的歌师，绝大部分村民都。